0: xin lỗi cô.
1: Gặp ความผิดครั้งนั้นที่ฉันทำลงไปให้เธอต้องเสียใจฉันยังคงจำผ่านเลยมาเนิ่นนานไม่รู้จะเป็นไงเราต้องแยกจากกันทั้งที่เจ็บปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็น

0: จารย์ประวัติ
1: ก็ได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏของทัพกับคุณต่อบดีมุ่งบอกมีลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
0: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ
2: อไอ้หลักก้นด้วยกูไงประวัติ
3: บอก This one tang just keeps getting more and more complicated
4: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
5: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
6: Run, Cheng.
0: 你要找办法接近这个男人。
7: 你是谁？
0: 喂，我做了啥？
7: 空空，攞个刀。
8: 李怀洲 ，in the car, please.
9: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่